เทวานังพิจารณาหน้าทุ่งสารพอลุงนั้นเมาจัดเดินผลัดเพลินแสนรำคาญมนุษย์สุดจะทน

วิ่งถนนลูกรังพังทลายถูกหมายเทือนลูกรังพังพินาศถนนขาดวายโวดตลอดสายหกประมาณห้าก็มอพอทำได้พ้นสุดท้ายผู้รับเมาเอาเกือบหมดส่วนโครงการบ้อง